0: นอกเหตุอุตสนุมีโนติรูวุคุกแม่ปุ่งอักมาเดตอนเตมปุ่งจิเตปุ่งนอกปากุอินโดอุจเจเตมอุเมปิดิบุปองอันามุตโตโนวายนุเมตตาเจริญเวโอยิปิกาตูดูรักดีปุ่งโมหุบุปิยาบิอาลอนุเตโรจีที่นอนเดชินลูกสันตูตุเตอคุณสระบุรุ
1: ami ami ami ami ami e o me a ho jipe mi aya gbo bo we apa ko nu kon ton ne mi ru de mi a 6h ami ton ro poto be anu khwebo mi a levo aya pa go khwebo na kan le ni le bi o mi tu o tasun inu wa ne mi na su tara mi si aje.